0: Multicultural Queensland Award nominations are closing soon. Recognise the efforts of everyday Queenslanders working to make our state shine. Whether they volunteer their time and talent, work to support multicultural communities, or have dedicated their life to shaping a more connected, cohesive Queensland. Nominate a local legend today at www.qld.gov.au/MQA. Don't delay, you only have until Sunday, 17th of May 2026 to submit a nominee.
1: สวัสดีทุกคนจากรัฐควีนส์แลนด์ครับผม
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับอยู่กับสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอในควีนส์แลนด์เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับ7และ6ครับ6และ7
1: 6 7
2: 6 7
1: ครับ6
2: 7อะไรอ่ะ
1: โดนแบบนี้มาทั้งชีวิต
2: อ่ะวันนี้อยู่กับเอาเราที่ทำไมถึงเคยเพราะว่าเราไลฟ์ไปด้วยแล้วเราก็เห็นหน้าตั
1: วเอง
2: ไปด
1: ้
2: วยอ่ะวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังทุกท่านเหมือนเช่นเคยครับทุกวันพฤหัสบดีครับที่ 4EB FM 98.1 ครับ
1: Yay.
2: วันนี้พี่บุ๋มลาไปเที่ยวเห็นจากภาพแล้วนี่สนุกมาก
1: พี่บุ๋มไปล่องเรือผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าผมอะต้องไปล่องเรือบ้างแหละเพราะพี่ล็อกก็ไปมาแล้ว
2: มันการล่องเรือเนี่ยคือเป็นแบบศัพท์ที่ได้ยินเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที
1: ่ไปครูสอะไร
2: ที่ตั้งแต่มาที่ออสเตรเลียก็ได้ยินบ่อยแต่ว่าตอนอยู่ไทยอ่ะตลอดแบบ28ปีอาจจะไม่เคยได้ยินเลยว่าแบบมีใครไปเคยแบบล่องครูส
1: ผมก็ไม่เคย
2: ได้ยินลานอะไรอย่างเงี้ย
1: เอาจริงๆผมเคยได้ยินสมัยผมเรียนมหาลัยแต่เราดูราคาตอนนั้นด้วยฐานะลากจนของเรารู้สึกมันแพงมากเลยเป็นอะไรที่แบบมันเกินจะเอื้อมแล้วแบบมันไม่ค่อยมีท่าเรือครูซที่ไปจอดที่เมืองไทยหรือที่ออกจากเมืองไทยครับถ้าไปก็คือต้องเสียค่าเครื่องบินไปลงสิงคโปร์แล้วไปเริ่มครูซสิงคโปร์ซะเป็นส่วนใหญ
2: ่ไม่คือ
1: น้อยมาก
2: ไม่รู้ว่าตอนนี้มีหรือยังอ่ะถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนเคยไปล่องครูซเรือสำราญแบบขึ้นที่ท่าเรือที่ประเทศไทยก็บอกได้แต่แน่นอนที่ท่าเรือที่กรุงเทพเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะมันไม่ใช่ทะเลเนาะแต่ว่าอย่างที่ออสเตรเลียเนี้ยก็คือเท่าที่รู้อ่ะก็คือ
1: มีท่าเรือใหญ
2: ่ๆมีท่าเรือที่ซิดนีย์ก็คือเห็นชัดแน่นอนตรงตรง
1: เขาเรียกอะไร
2: ท่าเรือตรงแถว
1: ตรงใกล้ๆโอเปร่าเฮาส์มันม
2: ีใช่นั่นคือแบบน่าจะเป็นท่าเรือหลักเลยที่แบบเห็นชัดเป็นแบบจุดเด่นของซิดนีย์เลยที่มีท่ามีเรือลำใหญ
1: ่ๆเมลเบิร์นเขาก็มีพอร์ตเมลเบิร์นคือเขามีพอร์ตเมลเบิร์นผมเคยอย่างที่ไปรอบล่าสุดบีที่เราไปเมลเบิร์นมาก็เลยไม่ได้มาที่นี่ขออภัยด้วยนะครับก็คือเราไปเดินตรงเซนต์คิลด้าบีชครับมองออกไปที่พอร์ตเมลเบิร์นก็จะเห็นครูซมาจอดตอนนั้นผมไปคือซิดนีย์ครูซเคยมาจอดแต่ไม่ใช่รอบที่ผมไปแต่รอบที่ผมเป็นอีกครูซหนึ่ง
2: ก็คือเมลเบิร์นก็มี
1: เมลเบิร์นมีซิดนีย์ม
2: ีบริสเบนเนี่ยมีเพราะว่าผมไปมาแล้วเมื่อ
1: มีนะพี่ล็อกขึ้นที่ซิดนีย์เหรอ
2: ขึ้นที่บริสเบน
1: ไม่ใช่ขึ้นที่บริสเบนเหรอไม่ต้องบินไปที่อื่น
2: ไม่ต้องเพราะบริสเบนมีเลย
1: เอ้ยเพิ่งรู้
2: มันแบบสะดวกมากแบบเป็นแบบ
1: แล้วรถอะรถทำยังไง
2: เป็นรูปแบบก็ไปจอดก็ไปหา
1: เขามีที่จอด
2: ก็คือเสียที่จอดรถที่มันก็ราคาระดับนึง
1: แพงแต่ว่าพี่ล็อกเป็นคนมีฐานะร่ำรวยก็เลยสามารถ
2: แต่ว่าก็อันนั้นก็เป็นครั้งแรกเนาะเพราะว่าไม่เคยไปล่องครูซมาก่อนก็เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆที่มันเป็นที่ได้ไปท่องเที่ยวแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราที
1: ่ไลฟ์สไตล์เราเป็นคนยังไงครับอธิบายหน่อย
2: ที่ไม่ต้องที่เป็นน่าจะตอบอาจจะตอบโจทย์หลายๆคนด้วยซ้ำคือมันแทบไม่ต้องคิดเลยว่า
1: เราจะทำอะไร
2: วันนี้จะเช่นเอาสั้นๆก็คือง่ายสุดคือมันคือง่ายสุดคือเหมือนซื้อโรงแรมแล้วก็ไปพักที่โรงแรมแต่โรงแรมนั้นน่ะมีทั้งห้องพักพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมกับเอนเตอร์เทนเมนต์พร้อมกับการแวะไปจุดต่าง
1: ๆก็คือตัวโรงแรมมันพาเราไปแล้วในโรงแรมเองก็มีแบบโชว์มีนู่นมีนี่
2: เราไม่ต้องคิดเลยว่าแบบไม่ต้องตัดสินใจเลยว่าโอ้โหวันนี้ต้องถ้าสมมติว่าถ้าเป็นการเดินทางที่ต้องมีไปสถานที่ต่างๆก็อาจจะต้องมีค่าเครื่องบินคิดว่าต้องไปรูทไหนต้องไปกี่โมงต้องไปให้ทันเวลาไหมเช็คอินเช็คไปเช็คอินเช็คเอาท์ไปเผื่อเวลาอีกรวมถึงต้องคิดว่าจะไปโรงแรมอันไหนที่อยู่ใกล้สถานที่โรงแรม
1: ดังใดๆ
2: พับบิกทาร์สปอร์ต
1: อันนี้คือไม่มีเลย
2: คือไม่ต้องคิดเลยอันนี้คือไม่ต้องคิดเลย
1: แต่ว่าจริงๆถ้าผมจะมองว่าการครูสเป็นแค่แบบเหมือนจองตั๋วโรงแรมไม่ได้เพราะจริงๆมันคือโรงแรมและทุกอย่าง
2: แต่
1: ที
2: ่
1: รวมมาแล้ว
2: สภาพมันเหมือนกันไปโรงแรมหนึ่ง
1: ไม่แต่ว่า
2: ที่มีที่ได้ไป
1: ข้างในบุฟเฟ่ปะ
2: บุฟเฟ่คือไม่ต้องคิดแล้วคือแต่โอเคมันก็อย่างที่เข้าใจการมันก็มีแอดออน
1: เขาก็จะอัพเซลเรา
2: ก็จะมีแบบว่าให้ทำอันนู้นอันนี้มาแต่ว่าโดยสแตนดาร์ดที่เราจ่าย
1: คือเราเป็นขี้เหนียวได
2: ้ไม่ต้องจริงๆไม่ต้องซื้ออะไรแอดเลยเพราะว่าทุกอย่างมันครบจบในตัวเองแล้วถ้าไม่กินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กินน้ำปากกินชากินกาแฟกดได้ก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยคือแทบคือบางคนอ่ะเท่าที่แบบเจอคนในครูสหรือว่าก็มีทั้งวัยรุ่นที่แบบมาลองแล้วก็ไม่ต้องเสียอะไรอีกเลยก็คือมีที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกแถมบางโชว์มีเอนเตอร์เทนเมนต์มีโชว์มีการแสดงมีสเตจ
1: ผมนึกออกแล้ว
2: ที่ไม่ต้องเสีย
1: ว่าไอ้ครูสเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในระบบสารระบบพจนานุกรมผมตอนไหนรู้ป่ะโควิด
2: ใช่โควิดเนี่ยก็ทำให้ครูสเนี่ยป๊อปปูล่ามาก
1: ป๊อปปูล่าตอนที่โควิดมาป๊อปปูล่าในทางที่ไม่ดีเพราะว่ามันเหมือนรวมคนมาอยู่ใน environment ปิดและไอ้ครูสเนี่ยมันไปหลายประเทศมึงไปจอดที่ไหนมึงก็เอาเชื้อไปแพร่ที่นั่นแต่ก็คือเราก็เลยรู้จักครูส
2: ล่าสุด
1: ยังไงครับ
2: ข่าวล่าสุดได้ยินไหม
1: ได้ยินอยู่
2: ที่ครูสที
1: ่ไวรัส
2: ครูสที่ไม่ได้ออกจากที่ไม่ได้จะออกจากออสเตรเลียนะน่าจะไปแบบแถวเท่าที่อ่านข่าวก็คือเป็นแบบแถวล่องอยู่แถวแอตแลนติกโอเชียนแล้วตอนนี้คือเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีคนตาย3คน
1: เฮ้ยตายเลยเหรอ
2: ตาย3คนจากไวรัสที่ชื่อฮันต้าไวรัส
1: ผมอ่านข่าว
2: แล
1: ้
2: วค
1: ือ
2: แบบท
1: ุ
2: กคนก็ตกตะแล้วตอนนี้คือเรือตอนนี้ที่เรือที่มีคนเสียชีวิต3คนจากฮันต้าไวรัสเนี่ยคือยังล่องอยู่โดยที่ยังไม่ตอน
1: ผมเคยอ่านเขามีโปรโตคอลของการแบบว่าถ้ามีคนเสียชีวิตในครูสเขาจะให้ทำยังไงนึกออกไหมครับจะให้แบบยกเลิกเลยเหรอแต่อ้าวแล้วกูอยู่กลางน้ำต่างประเทศจะให้กูกลับบ้านยังไง
2: ตอนนี้เท่าที่ฟังข่าวไม่รู้ว่าอัปเดตไปมากแค่น้อยแค่ไหนแต่ล่าสุดที่เคยฟังเมื่อน่าจะเมื่อวานหรือเมื่อวานเนี่ยก็คือมันยังล่องอยู่โดยที่ไม่มีใคร
1: เขาก็เก็บศพข้างในแล้วก็
2: ไม่มี
1: หร
2: อคือถูกตอนเนี้ยมาตรการตามข่าวล่าสุดที่อ่านนะก็คือเขาให้ผู้โดยสาร
1: กักตัว
2: อยู่ในห้อง
1: ตัวเอง
2: โดยที
1: ่
2: ไม่ได
1: ้
2: ทำอะไรเล
1: ย
2: โดยที่เรือยังล่องอยู่เลยเฉยๆ
1: เพราะว่าเขาก็ต้องไปให้ถึง destination
2: แล้วเขาก็ยังจะพยายามหาวิธีการอยู่ว่าจะจัดการกับเหตุการณ์นี้ยังไงไม่ได้
1: พูดคำนี้ออกอากาศไม่ได้
2: ไม่ได้อย่าลืมตัวอ่ะก็เลยตาอย่าพูดดีกว่าเพราะว่ายังมีคนล่องเรืออย
1: ู่เราพูดได้เขากลัวหรือเปล่านะ
2: แต่ว่านั่นแหละมันก็เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดแต่ใดๆก็คือประทับใจมากแล้วก็จองตัว
1: ไปอีกคือจองอันใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว
2: ที่จะไป
1: จะไปไหนกันครับ
2: ปีหน้า
1: เอามันจองข้ามปีได้เลยเหรอ
2: เพราะว่าถ้าจองข้ามปีมันก็อาจจะได้ราคาที่ถูกเพราะว่ามันเป็นทริปที่แบบจองข้ามปีข้ามปีครึ่งข้าม2ปีได้เลยอ่ะค
1: ือ
2: มันเปิดอย่างนั้นเลยอ่ะ
1: โอเคน่าสนใจ
2: แต่ว่าคราวเนี้ยคราวที่แล้วผมไปก็คือผมไปแค่ทริปที่ไม่ได้พักที่ไหนเลยก็ไม่ได้จอดที่ไหนเลย
1: ก็คือบริสเบน
2: เลยบริสเบนแล้ววนกลับที่บริสเบนแต่ว่ารอบถัดไปก็คือรู้แล้วว่าชอบแน่ๆแบบประทับใจสุดๆก็เดี๋ยวจะไปแบบ7 5 6วันอะไร6วัน7วันอะไรประมาณนี้มั้งที่แบบไปที่อื่นด้วยเช่นเป็นวาตูอาตูไปแบบมิสทรีไอแลนด์
1: เป็นแบบพวกไอแลนเดอร์ที่อยู่รอบๆมันต้องมีพาสปอร์ตไหมครับถ้าผมไม่มีถ้ามีพาสปอร์ตออสมันไปได้หมดในไอซ์แลนเดอร์แต่ถ้าคนอย่างผมยังไงไม่มีพาสปอร์ตออส
2: ก็มันก็เป็นอาจจะไปแบบที่พี่บุ๋มไปที่ไปแค่ไปแบบสัก5วันอาจจะไปจบไปแคนส์ไป
1: อ๋อก็คือล่องแบบรอ
2: แล้วมันก็จอดด้วยนะจอดให้อยู่ไปแบบอาจจะมีสกูบ้าไดฟ์ด้วยอาจจะไปแบบซื้อของต่างหรือไปแบบ
1: น่าสนใจ15นาทีผ่านไปไม่ได้คุยเรื่องที่อยากคุย
2: อยากคุยอาจจะไม่รู้
1: เหลือเชื่ออีกแล้ว
2: อยากคุยเพราะว่าจากที่แบบโพสต์ไปเมื่อวานก็คืออยากคุยเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในออสเตรเลียเพราะเหตุ เหตุเพราะอยากเราอยากสื่อสารเรื่องนี้ออกไปด้วยอยากแบบว่าลองรีอยากลองสะท้อนความคิดของตัวเองรวมถึงในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับคำถามจากน้องๆมากมายไม่น่าเชื่อเหมือนกันที่ถามเข้ามาพร้อมเพียงกันว่าแบบเขาอาจจะเห็นเราว่าเราแบบอะอย่างเราเห็นเราหรือเซเว่นที่เราหรือว่าพี่ที่ท่านอื่นที่ได้ทำงานในระดับคอร์เปอเรทในบริษัทที่แบบเป็นพนักงานบริษัทอะไรอย่างนี้ในออสเตรเลียแล้วเขาก็เลยเข้ามาถามเราว่าแบบการใช้ภาษาอังกฤษมัน
1: ยังไงคะ
2: น้อยยังไงจำเป็นมันมากไหม
1: I have to send พูดง่ายๆประเทศเขาใช้ภาษาอังกฤษยังไงก็ต้องพูดภาษาอังกฤษ
2: เซ็นง่ายๆเลยจริงๆก็แอบคิดแบบนั้นกันว่าเขามาถามเนี่ยก็คือจริงๆคำตอบมันน่าจะคำตอบมันน่าจะจะแบบ
1: น่าจะชัดอยู่แล้วแต่เราเข้าใจ
2: มากแต่ว่าในความที่คนที่เขาอาจจะ
1: มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้น
2: ที่เขาแบบอยากรู้ว่าเขาอยากประเมินสถานการณ์หรือประเมินทักษะของตัวเองนะวันนี้ว่าเราแบบแล้ววันนี้เราอยากเขาอยากแบบอาจจะพร้อมแล้วหรือว่าอาจจะยังอยู่ในสถานที่แบบ
1: อยากรู้ว่าตัวเองที่อยู่พร้อมหรือยังอะไรอย่างเงี้ย
2: ย้ายจากการทำงานที่อาจจะเป็นใช้แรงงาน
1: อยากจะมาลองแทนที่จะเหนื่อยร่างมาเหนื่อยสมองแทนมาเลย
2: มันก็อ่ะเดี๋ยว
1: ไปพักกันก่อนอีกสักหนึ่งเบรก
2: อยากฟังขอบคุณอ่ะก่อนอื่นขอบคุณคุณพัทด้วยขอบคุณคุณพัทที่มาจัด
1: เพลงมา
2: เป็นหนึ่งในสมาชิกของเราที่ตลอดมาต
1: ั้
2: งแต่คุณพัทจากไปคุณพัทจากบริสเบนไปถึงแม้จะมาอยู่ที่ไทยแล้วแล้วก็แบบมีชีวิตที
1: ่
2: แบบ
1: ไป
2: เราแอบดูอยู่แล้วแอบดู Facebook กับ Instagram อยู่เพราะคุณพัดอัพเยอะอัพเยอะแล้วก็รู้สึกว่าคุณพัดก็น่ารักดีที่ทุกวันนี้ก็ยังแบบ
1: เลือกเพลงให้เรา
2: และเป็นเพลงใหม่ๆที่แบบ
1: ส่งให้พี่ล็อกไม่รู้ครับผมพี่ล็อกเปิดให้ล็อกเพลงอะไรอ่ะ
2: เธอรู้อ่ะไหนลองเลือก1เพลง
1: รู้
2: 1เพลงที่คุณพัดแนะนํามาผมขอเลือกได้มั้ยเพราะผมไม่รู้จักเลยผมขอเลือก1เพลงที่คุณพัดเลือกมาผมขอเลือกอีกอันนึงคืออะไรอ่ะอันที่3อ
1: ่
2: ะ
1: ผ่านฝันชั่วการ
2: ไอ้อัน
1: อ่
2: ะ
1: เดี๋ยวนะ
2: My Chains
1: วันอันไหน My Chains ไม่อันนี้
2: ใช่อันนั้น
1: ใช่
2: งั้นผมเลือก My Chains มันออกเสียงว่าอะไรอ่ะ
1: ไม่รู
2: ้ My Chains ของ
1: 4
2: Eve
1: ไปฟังกันครับผม
2: แล้วมากลับมาถกกันเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในออสเตรเลียครับ

0: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au
1: สู่ช่วงที่2ครับของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโออินควีนส์แลนด์เหมือนเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับเซเว่นและร็อกกี้ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อ่ะเข้าเรื่องเลย
2: เราจะพูดเรื่องอะไรกัน
1: รวมถึงก็ขอบเอาก่อนอื่นขอบคุณแฟนรายการที่เลือกเพลงมาให้เราด้วยนะเอาเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังเลยอ่ะเข้าเรื่องเลยก็คือจากที่แจ้งเกินไปก็คือช่วงเวลาเนี้ยผมได้รับคำถามมาจากหลายช่องทางจากน้องๆที่แบบเขาอยากเริ่มต้นหางานในคอร์ปอเรทอะไรอย่างนี้ที่แบบเป็นบริษัทเนาะในออสเตรเลียแล้วก็อยากรู้ว่าการใช้ภาษาอังกฤษการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลียมันต้องระดับไหนในถึงสามารถที่จะทำงานระดับคอร์ปอเรทได้
2: ผมทำรีเสิร์ชในเรื่อง culture มาด้วยแต่ให้พี่ล็อกพูดเรื่องสกิลก่อน
1: เอาความรู้สึกก่อนละกันพูดยากมากเพราะว่าตอบยากเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำงานตัวผมเองเนี่ยทำงานที่ในคอร์ปอเรทในระดับคอร์ปอเรทเนี่ยในประเทศออสเตรเลียมาตั้งแต่ปีเริ่มต้นแค่ปี2022เองก็คือตอนนี้กี่ปีละ4ปี
2: อ้าวก็เยอะถือว่าเยอะแล้วนานอยู
1: ่ก็แบบ full time เต็มตัวที่แบบได้ทำก่อนหน้านี้ก็มีได้ทำงานออฟฟิศบ้างแต่ว่าแต่อันนั้นมันอาจจะไม่ใช่เต็มตัวเท่าไหร่ไม่นับละกัน
2: ยังไม่รู้สึกว่า
1: แต่ว่า
2: ได้ทำอยากจะฆ่าคนเวลาอยู่ในออฟฟิศเมื่อไหร่ที่รู้สึกอย่างนี้ปุ๊บก็คือโอเคเราเป็นหนึ่งในสถานการณ์ของเขาแล้ว
1: ก็คือเริ่มทำงานในคอร์ปอเรทในบริษัทของออสเตรเลียอย่างแท้จริงแถมบริษัทที่ทำงานก่อนเริ่มแรกจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นมิลุอันนี้เปลี่ยนมา3บริษัทแล้วนี่คือบริษัทที่3ที่เป็นแบบระดับคอร์ปอเรทที่ทำงาน
2: มากแน่เลย
1: ก็ระดับหนึ่งใช้ได้แต่ว่าก็เป็นบริษัทที่เป็นแบบระดับ global ด้วยระดับก็คือเป็นแบบเป็นบริษัท
2: เขาเรียก
1: วิจัยที่มี
2: ระดับโลกอยู่มีสาขาหลาย
1: ประเทศซึ่งก็เป็นบริษัทที่มีที่ไทยด้วยอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้อ๋อนี่ไงเพราะว่าอย่างนั้นคุณถึงได้บินไปเมืองไทยกระปิดกระปอยช่วงนั้นไม่เกี่ยวอ้าวจบ
1: ไม่เกี่ยวแต่ว่าบางบริษัทเนี่ยที่เคยทำงานเนี่ยก็มีสาขาที่ไทยด้วยก็คือเป็นแวดวงที่รู้จักมันรู้จักอยู่ก่อนแหละตอนที่ยังทำงานอยู่ที่ไทยอะไรอย่างงี
2: ้
1: มาถึงตอนนี้ก็คือทำงานมาที่คอร์ปอเรทมา4ปีแล้วจะบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถให้คำแนะนำได้อย่างถ่องแท้เพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเก่งรู้สึกตัวไหมคือ4ปีที่ผ่านมาโหจริงๆมันควรจะอยากที่จะแบบภูมิใจในตัวเองที่จะบอกว่าเฮ้ยเราภาษาอังกฤษแบบระดับแบบคอร์ปอเรทแล้วว่าแต่บอกตามตรงว่ามันใช้คำนั้นไม่ได้เลยเพราะว่าทุกวันนี้ใช้วิธีซุย
2: ซุยคือยังไงครับ
1: คือการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยทั่วไปเช่นแบบการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าการเขียนอีเมลต่างๆเนี่ยมันก็ก่อนหน้าตอนปี2022อาจจะลำบากอาจจะมีความแบบต้องท้าทายนิดนึงเพราะว่าAI มันอาจจะยังไม่เข้ามาแต่ทุกวันนี้ AI เข้ามาก็ช่วยนิดนึงคือ AI ทุกวันเนี่ยที่ใช้ก็คือใช้ฟังก์ชันของการที่แบบ
2: proofread
1: หรือว่าช่วยแบบ please correct grammatical
2: please correct my grammar
1: please correct grammatically อะไรอย่างงี้แล้วมันก็ออกแต่ว่าเราก็มันก็เกิดจากเนื้อหาที่เรา
2: คือเราก็ต้องมีเนื้อหาที่ดีก่อนแล้วก็ต้องรู้ว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะคือผมก็แชร์ได้เหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ AI มาแล้วในบริษัทผมมี Copilot Premium อย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้ผมมาทำงานเร็วขึ้น
1: ช่วยด้วยอ่ะเข้ามาที่ก่อนที่มาถึงช่วยบริษัทต่างๆถ้าดูอยู่รบกวนช่วยไม่เอา Copilot
2: ทำไมอ่ะไม่ชอบ
1: Copilot แบบด้วยส่วนตัวคืออ่ะนี่เข้าเรื่อง AI เราว่า Copilot ยังไม่ได้ไม่เก่งเท่าไหร
2: ่เดี๋ยวมาคุยกันเรื่อง AI เก็บไว้อีกวีคนึงเรามีอินไซต์ข้างใน คือสุดท้าย
1: แต่ว่าผมใช้แค่ฟังก์ชัน proofread เนี่ยมันก็โอเคได้อยู่แต่ว่าเรื่องอื่นๆอาจจะแบบต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงรวมถึงแต่ล่าสุดไปเพราะว่าตอนนี้ Google ที่เป็นตัว search engine ปกติของเขามันก็
2: ฟังมีฟัง AI
1: เข้าไปแล้วตอนที่แบบพิมพ์เข้าไปแล้วมันก็เหมือนแบบออกมาอัน Google นี่ก็ผิดเยอะเหมือนกันนะกลับมาที่ภาษาอังกฤษ
2: ครับภาษาอังกฤษ
1: ส่วนตัวเนี่ยก็คือใช้วิธีซุยละกันอ่ะทุกคนถ้าตอบสั้นๆก็คือผมใช้วิธีซุยมาตลอดก็คือตลอด4ปีอ่ะปีแรกเนี่ยตอนเริ่มต้นทำงานแรกรู้สึก suffocating นิดนึง suffocating แปลว่าอะไรครับ
2: suffocating
1: ก็รู้สึกเจ็บรู้สึกแบบ
2: หายใจไม่ออกเหมือนจมน้ำ
1: มันยากอ่ะจำได้เลยว่ามีอยู่วันนึงอันนี้เป็น case study ที่แบบชอบเล่ามากมีแบบช่วงเวลาแรกๆของน่าจะเป็นเดือนแรกของการทำงานซึ่งคอนเทนต์ของงานเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับคอนเทนต์งานได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเนื้องานเดิมกับที่เคยทำที่ไทยแต่ว่าสิ่งที่ปรับตัวยากที่สุดก็คือการใช้ภาษาจำได้เลยว่าเดือนแรกๆอ่ะถูกแอสไซน์ให้ทำพรีเซนเตชันเลยแบบมันมีแบบ
2: อุปสรรคที่เราเจอคือยังไง
1: โหพูดไม่ได้เลยอ่ะแล้ว
2: เราคือพรีเซนเตชันที่ไม่ใช่แค่ทำสไลด์ต้องไปพูดด้วย
1: สไลด์เราไม่ต้องทำแต่เราทำ presentation แต่ว่าเราก็ต้องรีวิวสไลด์เด็กทั้งหมด
2: แล้วก็รวมถึงใช่
1: รวมถึงต้องมี requirement ว่าเรามีเช็คลิสต์ว่าเราต้องถามอะไรบ้างเพื่อให้ได้procedure หรือว่าข้อมูลที่ได้จากทีมที่เรากำลังจะทำงานวิจัยด้วย
2: เข้าใจ
1: โหวันนั้นจำได้เลยว่าแบบวันนั้นรู้สึกแบบพูดไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องสักคำต่อหน้าแพทย์ที่เป็น dermatologist แต่โอเคแต่มันก็เป็น remote meeting เป็น remote presentation ก็อาจจะไม่ได้เห็นหน้าเท่าที่ควรแต่ว่า1ก็คือเราไม่ได้เตรียมตัวดีด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เรียกเราเตรียมตัวก็ไม่ดี1 2ก็คือเรายังไม่แบบเข้าใจภาพรวมของถึงแม้เราจะรู้คอนเทนต์ของงานแต่เรายังไม่รู้ว่าภาพรวมของที่เป็นแบบสแตนดาร์ดของออสเตรเลียเนี่ยมันยังไงรวมถึงข้อ2ก็คือภาษาที่ไม่ได้เรื่องเลยแล้ววันนั้นอ่ะพอพูดจบอ่ะรู้สึกแบบเจ็บมากเลยอ่ะ
2: คือยังไง
1: คือรู้สึก
2: มันแบบผิดหวังในตัวเอง
1: ผิดหวังในตัวเองท่วมท้นทางที่ไม่มีใครทางที่ก็ไม่ได้มีใครว่าเรา
2: ไม่ได้มีใคร call out อยู่ในมีตติ้งว่าแบบพูดจา
1: ไม่ยากพูดจาไม่รู้เรื่องเลย
2: อะไรอย่างเงี้ย
1: อันเนี้ย
2: แต่เราเก็บมาเจ็บเอง
1: เก็บมาเจ็บเองแล้วรู้สึกแล้วหักแล้วแบบไม่สามารถดำเนินงานได้ต่อในเกือบครึ่งวันนะแทบทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ารู้สึกแบบซึมเศร้าอ่ะรู้สึกแบบ
2: ผมรู้สึกเนี้ย
1: รู้สึก anxiety มันกำเริบ
2: อย่างนึงที่เราดูจากพี่ล็อกคือเวลาอยู่เจอ setback อะไรสักอย่างอ่ะเวลาที่เหลืออีกทั้งอาทิตย์ทั้งวัน
1: อ
2: ยู่จะพังไปหมดเลย
1: นี่กลับเข้ามาเรื่อง
2: ดึงตัวเองกลับมาลิสต์แบบ
1: แต่ว่า
2: ได้ลำบาก
1: แต่ว่านั่นคือเหตุการณ์แรกๆที่เราทำ presentation หลังจากนั้นทุกวันนี้ล่าสุดก็ไปทำมาคุณก็ทำมาแต่ของมันเป็นส่วนหนึ่งของงานมันก็ต้องทำก็ไม่ได้ดี
2: เอ้าหรอ
1: แต่
2: 4ปีดีขึ้นบ้างไหมเอางี้ดีกว่า
1: ไม่ได้ดีแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีที่สุดในฐานะที่เป็นแบบgood presenter เข้าใจไหมเรารู้สึกว่า
2: เอาใหม่คำถามเราไม่พอใจตัวเองหรือเราภายนอกเขายังไม่พอใจเรา
1: ไม่มีใครว่าเราเลยตลอด4ปีที่ผ่านมาม ีแต่เราประเมินตัวเองแต่ว่าจะบอกว่าถึงแม้เราจะไม่พอใจตัวเองแต่เราทุกวันนี้เราคือเรารู้ทางหนีที่ไล่มากกว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นก็คือทักษะว่าจะเอาตัวรอดกับสถานการณ์นี้ยังไงจะจัดการความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นนี้ยังไงจะทำยังไงให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้โดยที่ถึงแม้เราอาจจะไม่ได้ทำได้ดีมากที่สุดแล้วเราก็ยังมีความกังวลอยู่ว่าเราก็ยังมีความกังวลอยู่ว่าคนอื่นเขาจะมองเรายังไงในตอนทำ presentation เนี่ยแต่ทุกวันนี้มันจัดการตัวเองได้ก็คือก็ทำไปใช้วิธีการก็พูดไปแต่ว่าก็พูดไปเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแต่ว่าโอเคมันก็มีเบื้องหลังว่าแบบเราเตรียมตัวมากขึ้นแบบว่าทำสคริปต์ไหมโหเราคือเราเหมือนต้องใช้พละกำลังมากกว่า
2: ขึ้นในมุมที่แบบ
1: แทนที่จะแบบทำพรีเซนเตชันได้เลยแต่ว่า ก่อนทำพรีเซนต์ถ้าเราทำ preparation ที่แบบหนักหน่วงมากที่แบบสคริปต์เขียนเป็นแบบผมเขียนสคริปต์เป็นแบบเป็นคำพูดเลย
2: ว่าจะต้องพูดคำว่าอะไร
1: เข
2: ีย
1: นพูดว่าอะไรอย่างนี้เลยอ่ะคือก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เตรียมตัวเยอะก็คือเห็นสไลด์ก็อาจจะแบบเขียนเป็นแบบจดไว้เป็นบุลเลต์เฉยๆแต่ทุกวันนี้ผมใช้วิธีแบบเพื่อการแบบให้มันแบบ
2: ให้มันโฟล์อ่ะ
1: ให้มันโฟล์รวมถึงมีแบ็กอัพให้เรามากที่สุดคือแบบถ
2: ึ
1: งแ
2: ม้คิดอะไรไม่ออ
1: กกับสคริปต์เนี่ยแล้วสคริปต์เนี่ยก็คือผมเขียนทุกคำพูดเลยเช่นสไลด์นั้นจะพูดว่าอะไรบ้างต้องเขียนหมดเลยเราอย่างนั้นเลย
2: แต่เราเขียนจากเราเองป่ะหรือว่าเราให้ AI เจน
1: ก็มีผสมกันมีผสมกันก็คือแบบ
2: ก็คือไม่ได้ว่าจะพึ่ง AI 100% มันก็ต้องมีสิ่งที่มันออกมาจากความคิดของเราด้วย
1: เพราะว่าการทำ presentation น่ะก็คืออย่างที่รู้ก็คือทำ presentation ไม่ใช่แค่อ่าน bullet แต่ว่าเราต้อง analyze ออกมาให้ผู้ฟัง
2: เขาฟังแล้ว
1: เนื้อทั้งสไลด์เนี้ยอะไรคือจุดที่เป็นไฮไลท์สมมติบางสไลด์มันก็แบบโหตัวหนังสือเต็มไปหมดอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์แต่ว่าการทำpresentation ได้ดีนอกจากจะพูดรู้เรื่องแล้วอ่ะก็คือต้องดึงจุดเด่นของสิ่งที่ต้องพูดนะนะอันนั้นนะสไลด์นั้นออกมาให้ได
2: ้
1: รวมถึงอาจจะต้องพูดเสริมในสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในสไลด์ด้วยแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรเน
2: ี่ยก็คือเราก็พิมพ์ออกมาหมดแล้ว
1: แต่ว่าเราทำแบบสคริปต์ออกมาเลย
2: โดยที่คือวิธีเอาตัวรอดของเรา
1: อันนี้คือมันใช้แต่มันใช้พละกำลังเยอะมากผมเหนื่อยกับผมทำงานpresentation อันหนึ่งอ่ะผมเหนื่อยมากอันเนี้ยก็คือจุดหลักๆของผมที่ผมกำลังเผชิญที่มันต้องใช้จุดที่มันต้องใช้ภาษาเยอะก็คือสิ่งที่เรียกว่า presentation นี้ซึ่ง presentation ของผมอ่ะสถานการณ์ผมคือผมต้องไปพูดต่อหน้า professor ในฟิลนั้นๆนะเพราะว่าผมทำงานเกี่ยวกับ medical research ใช่ไหมผมอ่ะต้องไป presentโปรเจกต์
2: เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้น้อยไอ้พวกนี้มันเป็นคนที่แบบมันรู้ดีกว่าเรา
1: อาจารย์อ่ะก็คือถ้าที่ไทยก็จะเรียกอาจารย์แพทย์ใช่ไหมแต่อันเนี้ยแล้วอาจารย์แพทย์ระดับเช่นผู้เป็นเฮมาโตโลจิสต์สมมุติล่าสุดผมไปทางอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปทำพรีเซนเทชันให้3เฮมาโตโลจิสต์ของประเทศ
2: เฮมาโตโลจิสต์คืออะไรครับ
1: เฮมาโตโลจิสต์คือคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านโรคเลือดซึ่งโรคเลือดเนี้ยก็คือเขาสามารถเชี่ยวชาญระดับแบบมะเร็งเลือด
2: ก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบเลือด
1: รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคเลือดที่มีปัญหาเช่นเฮโมฟิลี
2: ถ้าพูดเยอะกว่านี้จะเปิดเผยไอ้น
1: ี่ไม่ได้ไม่พูดแต่ว่าคือผมต้องไปตกอยู่สถานต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ผมต้องทำพรีเซนต์จะให้กับหมอที่เป็นระดับหัวกะทิของประเทศนี้อ่ะ
2: เข้าใจ
1: มันก็เลยมีความประหม่ามากแต่ว่าในความประหม่าก็คือ1เราทำ presentation หนักหน่วงมากเราทำ preparation หนักหน่วงมาก2ก็คือเราใช้วิธีซุยแล้วก็ทำให้มันเสร็จอ๋อแล้วเราก็มีบางอย่างด้วยเช่นเรามีคีย์เวิร์ดบางอย่างที่ทำให้ผู้ฟังแบบรู้สึกแบบimpress ผู้ฟังก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อคิดว่าผมแค่คิดว่าแบบอย่างน้อยถ้าผมทำ presentation ไม่ดีหรือว่าผมไม่ได้ทำ presentation ดีมากอะไรขนาดนั้นผู้ฟังเขาอาจจะแบบเอ็นดูเราระดับหนึ่งซึ่งผู้ฟังเนี่ยผมคิดว่าผู้ฟังทุกคนที่ผ่านเขาตลอดการทำงานที่ผ่านมาเขาน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าไอ้คนทำ presentation ในวันนี้ก็คือเป็นต่างด้าวหนึ่งคนเพราะว่าสำเนียงก็คือไทยสุดๆสำเนียงไทยสุดๆรวมถึงไม่มีอะไรที่บ่งบอกของการเป็นออสเตรเลียเลยก็คืออ่ะข้อที่สอง
2: แต่เราก็ทำงานมาได
1: ้แต่เราก็ทำงานมาได้อย่างลับอย่าง
2: อันนี้ถือเป็นแบบความที่เรารู้สึก
1: ค
2: ือ
1: มึงแม้ว่าผมจะรู้สึกว่าไม่ได้ดีที่สุดผมอ่ะผมบอกได้เลยผมไม่ใช่คนที่ดีที่ตัวเลือกที่ดีที่สุดในการทำงานนี้ในทำงานทาสนี้ละกันที่เป็น presentation นะ
2: แต่เราทำได
1: ้แต่มันก็ทำได้ถ
2: ึ
1: งจนถึงทุกวันนี้แล้วมันก็คงจะเป็นสภาพแบบนี้ต่อไปเรื่อย
2: ๆงั้นย้อนกลับมาที่คำถามที่พี่ล็อกได้มาตอนนั้นก็คือแล้วภาษาอังกฤษ
1: สำคัญไหม
2: จะเอาสั้นๆสำคัญไหมแล้วต้องระดับไหน
1: อ่ะส่วนตัวคิดว่าจะบอกว่าก็สำคัญเพราะว่ามันคือต้องใช้สมมติเราก็สถานการณ์เดียวกับที่เราต้องทำงานที่ไทยแล้วถ้าเราพูดกับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ แล้วเราจะทำงานราบรื่นนี้ไปได้ยังไงแค่ด่านแรกก็คือด่านแรกของการนี่คือ
2: เบสิกที่สุด
1: ด่านแรกของการไปทำงานคืออะไรครับด่านแรกของการทำงานคือต้องได้อินเทอร์วิว
2: ตอนอินเทอร์วิวถ้า
1: อินเทอร์วิวอ่ะ
2: พูดจาไม่รู้เรื่อง
1: ถึงแม้ว่าเรซูเม่เราดีมากเราเก่งแบบเราแบบมีความเชี่ยวชาญด้านนั้นเลยเก่งมากแต่ว่าโอเคการที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นน่ะก็มีส่วนที่จะแบบโอเคถูกติ๊กมาร์กเช็คลิสต์ดีแต่ตอนสัมภาษณ์ถ้าเราแบบพูดเราไม่สามารถสื่อสารให้ hiring manager ที่เรากำลังสัมภาษณ์อยู่ได้ hiring manager นั้นน่ะถึงแม้เราจะมีแบบความเชี่ยวชาญมาก hiring manager นั้นเขาอาจจะคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเราภาษาโอ้เดี๋ยวมาคุยเรื่องบางทีโดนด่าเหมือนกันนะโดน recruiter ว่าเคยโดนเหมือนกันแล้วแบบ
2: ว่าภาษาไม่ดี
1: เอออ่ะแต่ว่าจุดนั้นน่ะเขาจะไม่ได้คิดเรื่องภาษาอ่ะภาษามันใช่แต่เขาดันสุ่มสิ่งที่เขาจะต้องคิดคือเราจะสามารถทำงานร่วมกับทีมที่เขามีอยู่นะวันนี้ได้ไหมน
2: ั่
1: นน่ะคือจุดนั่นคือจุดประสงค์สำคัญของการจ้างงานในออสเตรเลียนะพ
2: ี
1: ่ผมคิดว่าความเชี่ยวชาญอ่ะก็ระดับนึงนะอย่างผมอ่ะก็อาจจะไม่ใช่เด็กจบใหม่แล้วก็คือเรซูเม่อ่ะมันเรซูเม่มันบอกในตัวเองอยู่แล้วว่ามีความ
2: ว่าเรา
1: ทำงานได
2: ้
1: แต่ว่าสิ่งที่เขาอยากเห็นคือเราสามารถสื่อสารแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับทีมที่เขามีอยู่แล้วแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ได้ไหมเนี่ย
2: ของการเวลาสัมภาษณ์คือส่วนใหญ่การสัมภาษณ์แล้วเขาจะสัมภาษณ์กับ HR แล้วก็จะไปสัมภาษณ์กับทีมเนาะจะกี่เลเวลก็แล้วแต่ตอนที่สัมภาษณ์กับทีมจริงๆแล้วอ่ะทีมเขาส่งสเปคคนที่ต้องการไปให้ HR แล้วและ HR กองก่อนถ้าเราตกรอบสัมภาษณ์กับทีมจริงๆแล้วอ่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือเขาดูเคมีของเราดู personality ของเราแล้วดูว่าเข้ากับทีมไม่น่าจะได้เขาก็จะไม่จ้างเรา
1: เห็นด้วยเซเว่นผมเห็นด้วยว่าจุดสำคัญของการอินเทอร์วิวอ่ะนอกจากที่เขาจะเช็ค
2: qualification แล้ว
1: รวมถึงความรู้
2: personality
1: เขาดู personality เยอะมากนะ
2: เข้าได้กับทีมหรือเปล่า
1: แล้วเราเข้าได้กับเขาไหมที่เป็น hiring manager ซึ่ง hiring manager โดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น line manager ของเราในอนาคต
2: ใช่
1: ที่ถ้าเราได้เข้าไปทำงานแล้ว hiring manager ก็คือ
2: เราก็จะต้องรีพอร์ตตรงกับเขาซะเป็นส่วนมาก
1: ส่วนก่อนที่จะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวมาฟังความเห็นของเซเว่น
2: อีกสักหนึ่งเบรก
1: เลือกเพลงของแฟนรายการที่เราเลือกมาเอาเลือก
2: ต้องเลือก
1: ไม่ใช่สิเลือกแฟนรายการขอบคุณคุณยาหยีมากก็อ๋อลืมแจ้งไปว่าเพลงแรกที่เราเปิดก็คือได้มาจากแฟนรายการคุณ
2: ปรารถนาสิ่งใดหรือ
1: ของฮอกเทลอยากฟังเพลงถัดไปที่ยาหยีเลือกมาให้ครับขอบคุณคุณยาหยีครับกับเพลงที่ชื่อเรนโซนครับ
2: เรนโซน
1: เรนโซนเคยได้ฟังไหม
2: ไม่เคยจ้า
1: เป็นเพลงที่กำลังดังใน TikTok มากที่มันร้องว่า

0: สารจาก Breast Screen Queensland แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทุก2ปีและได้ผลดีที่สุดสำหรับผู้หญิงอายุ 50-74 ปีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมออาจช่วยชีวิตคุณได้โดยการตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งเต้านมนอกจากนี้เรายังให้บริการตรวจคัดกรองฟรีสำหรับผู้หญิงอายุ40ปีและผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปคุณไม่จำเป็นต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์และเราสามารถจัดหาล่ามได้ฟรีหากต้องการนัดหมายโทรไปที่132050หรือจองได้ที่ www.breastscreen.qld.gov.au ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล Queensland Brisbane Station Sponsor
1: กลับมาพบกันนะครับ
2: ช่วงสุดท้ายของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยรัฐวิดีโอในควีนส์แลนด์ครับวันนี้กลับมาถามเซเว่นบ้างผมพูดไปทั้งเบรกแล้วผมอยากกลับมาถามเซเว่นบ้างว่าตั้งแต่เซเว่นเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นคนที่ทำงานด้านไอทีเราถึงอยู่ในการทำงานของแกมบอลเซกเตอร์ด้วยซึ่งผมยังไม่เคยมีโอกาสเลยมันการใช้ภาษาอังกฤษมันน่าจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในสภาพการทำงานที่เป็นแบบtraditional Aussie มากเลยแบบรวมถึงการทำงานใน Queensland Government ซึ่งมันแบบน่าจะ dominated by
1: you would have thought
2: Aussie อ่ะ
1: you would have thought ใช่แยกมาเป็นเรื่องๆทำงานใน government ถูกต้องเลยมัน dominated by Aussie คือไม่ใช่ผมรู้สึกเลยว่าไม่ใช่ทุกเพราะว่าผมผ่านมาหลายงานเนาะในงานเนี้ย
2: แต่เอาอ่ะแต่ขอ disclaimer หน่อยมันก็ต้อง dominated by Aussie อยู่แล้วแหละผมเราก็พูดกันไปงั้นในฐานะแบบชาวต่างด้าวแต่มันเราอยู่ในประเทศออสเตรเลียมันก็ต้อง dominated by Aussie นะ
1: ไม่เสมอไปนะจ๊ะ
2: อ่ะข้อเดี๋ยวขออีกข้อนึงนะที่บอกว่าทุกคนอ่ะอาจจะมีเคยมีคำถามไหมว่ามีคำถามกับมาหาเราว่าถ้าในทำงานในประเทศออสเตรเลียมีแต่คนออสซี่ทำยังไงดีครับที่เราคุณกราบขอประธานอภัยเราอยู่ประเทศออสเตรเลียก็
1: ต้องเจอคนออสซี
2: ่คนที่ทำงานส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนออสซี่สิก
1: ็
2: เหมือนที่เราไปที่เราอยู่ทำงานที่ประเทศไทย
1: เวลาที่ฝรั่งเขามาทำงานในบริษัทเมืองไทยอ่ะเขาก็คงไม่ได้คาดหวังจะมาเจอคนไทยเหมือนกันหรอก
2: ว่ายแหละก็ต้องเจอออสซี่แหละกับเขาเรื่อง
1: แต่เรโชมันจะเยอะน้อยแค่ไหนอันเนี้ยอีกเรื่องนึงในมุมผมเลยก็คือถ้าบอกว่า government มัน dominate by Aussie ผมรู้สึกว่างานอื่นๆก็อาจจะรู้อยู่อาจจะไปจบที่ที
2: ่
1: ม
2: ัน
1: มี Aussie เยอะก็ได้แต
2: ่บางฟิลอื่นๆที่ไม่ dominated by Aussie ด้วยหรอ
1: มีแต่อาจจะไม่ใช่งานออฟฟิศหรืออาจจะเป็นงานออฟฟิศของบริษัทเอาง่ายๆพูดง่ายๆบริษัทเพื่อนผมที่เมลเบิร์นเป็นบริษัท civil engineering ส่วนใหญ่คนที่เป็น founder เป็นคนไทยไงร่วมคุณกับอีกชาติมันก็จะมีความ
2: selection บางอย่าง
1: 50-50 ครึ่งหนึ่งไทยอีกครึ่งหนึ่ง
2: โอเค
1: อีก 25% เป็นแบบพม่าเวียดนามอีก
2: ก็อยู่ที่ความพึงพอใจของคน recruit คนที่ hiring manager หรือว่า
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้น
2: business owner ที่อยาก recruit คน
1: โชคดีแต่ต้องพูดว่าอันนั้นน่ะส่วนน้อยเพราะยังไงส่วนมากเข้ามาก็จะต้องเจอคนที่เป็นออสซี่ครับอันนั้นไม่ตัดออกไปแล้วกันแต่ในมุมผมถ้าให้พูดว่าแบบภาษาอังกฤษสำคัญไหมสำคัญมากแล้วถ้ายิ่งทำงานในจุดที่มันจะต้องแบบอยู่ใน environment เดิมๆเจอคนเดิมๆต้องรู้ว่าคุยกับใครก็คือฟีลเหมือนทำงาน corporate ตอนที่ผมอยู่เมืองไทยอ่ะเราต้องรู้ว่าถ้าเป็นปัญหาเรื่องเนี้ยจะคุยแบบติดที่เน็ตเวิร์กไม่ได้ติดที่เซิร์ฟเวอร์อ่ะต้องไปคุยกับทีมนี้เพราะฉะนั้นคอนเนคชันเป็นเรื่องสำคัญมากเราต้องรู้คอนเนคชันเราต้องเข้าหาคนให้เป็นมันจะไม่ใช่แค่การพูดให้ได้แล้วมันจะต้องเป็นการว่าคนเนี้ยเขาชอบอินเทอร์แอคชันแบบนี้จะต้องเข้าไปชวนคุยแบบนี
2: ้นั่นคืออีกขั้นของการสื่อสารนะ
1: เพื่อที่จะได้สิ่งที่เราต้องการกลับมาแล้วก็จุดหนึ่งที่เราเรียนมาจากหนังสือแล้วมาเจอที่ประเทศออสซี่เนี้ยมันไม่เหมือนกันก
2: ็
1: คือถ้าเป็นฝั่ง UK ฝั่งอเมริกาในซอฟฟิศอ่ะเขาจะมีความเขาเรียกอะไรอ่ะออฟฟิเชียลมีความโพไลท์มีความแบบว่ามีลำดับขั้นหรือแม้กระทั่งแบบสัญชาตญาณสันดอนของเราเนี่ยมันก็จะโตมากับความที่แบบว่าต้องมีความเกรงใจแต่ออฟฟิศคัลเจอร์ของที่เนี่ย
2: ออสเตรเลีย
1: ไม่เป็นแบบนั้นคือถ้าเจ้านายเมเนเจอร์ออกมาว่าทำอันนี้ให้หน่อยแล้วเดดไลน์มันแบบ impossible deadline อ่ะ
2: เอาหน้าเข้านะ
1: ถ้าแบบ impossible deadline คนไทยก็จะอาจจะแบบ ได้ค่ะเดี๋ยวทำให้ค่ะแต่ถ้าเราเซย์เย็ดแบบนั้นไปกับเจ้านายออสซี่อ่ะอันนั้นน่ะคือคอนแทรคที่เราไซน์ไปแล้วนะถ้าเราทำไม่ได้ตามที่เราบอกเขาว่าเราทำได้อ่ะก็อย่าหวังว่า KPI ประเมินออกมาเราจะได้ในทางกลับกันถ้าเราทำอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คือ challenge ได้เลยพูดตรงๆได้เลยแล้วก็ตั้งแต่ผมเรียนปโทที่นี่มาแล้วคนที่นี่ต่อให้เป็น CEO ต่อให้เป็นคนระดับสูงแค่ไหนเขาจะไม่ถือตัวเหมือนตอนผมไปเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยคนที่เป็นแบบด็อกเตอร์เขาไม่ให้เรียกเขาว่า professor นะเขาไม่ให้เรียกว่าแบบ teacher หรือว่า professor อะไรเขาให้บอกว่าเรียกชื่อฉันชื่อเจมเรียกฉันว่าเจม
2: ล่าสุดเหมือนกันเลยก็คือ
1: ใช่นี่คือ culture ของออสซี่ที่จะ
2: ผมเนี่ยก็คือเอาสั้นๆก็คือส่วนใหญ่ที่ผมถ้าสมมุติว่าผมต้องทำงานกับprofessor หรือว่าด็อกเตอร์ที่เขาเป็น specialist ด้านนั้นๆที่ร่วมเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ทำให้เราเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าเช่นติงต่างเช่นเขาติงก็คือเรียกชื่อ
1: ก็คือต้องเรียกชื่อ
2: มิสเตอร์เรียกด็อกเตอร์แล้วก็นามสกุล
1: เพราะว่าเขาเป็นหมอไงก็เลย
2: แต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะในสถานการณ์ความเป็นจริงอ่ะ
1: เรียกชื่อเล่น
2: ไม่มีใครเรียกเขาแบบนั้นเลยอ่ะในที่ทำงานอ่ะ
1: ใช่
2: ก็คือคนทำงานให้เขาคือในทีมวิจัยมันก็จะมีตัวละครอื่นๆด้วยซึ่งไม่มีใครเรียกเขาแบบนั้นเขาทุกคนเรียกชื่อจริงเป็นส่วนใหญ่
1: ซึ่งแบบดาวลงไปให้ลึกอีกอ่ะ
2: นี่มันแบบ
1: มันคือไม่ใช่แค่ชื่อจริงอย่างเดียวด้วย
2: บางทีเรียกชื่อเล่นด้วย
1: ออซี่จะชอบตั้งชื่อเล่นเพราะว่าชื่อมันซ้ำกันได้เยอะ
2: แต่มันไม่ใช่ชื่อเล่นที่มันแบบเหมือนไทย
1: ไม่ใช่ชื่อเล่นที่พ่อแม่ตั้งให้จะเป็นชื่อเล่นที่ในออฟฟิศอ่ะ
2: ถ้าเขาชื่อแพทริกชื่อเล่นของเขาจะเป็นแพตตี้หรือว่าแพทเฉยๆอะไรอย่าง
1: นี้เคสผมละกันพอคงไม่มาฟังคือมันมีคนชื่อพอในออฟฟิศหลายคนแต่ว่ามันจะมีอยู่พอหนึ่งในออฟฟิศที่นามสกุลฟิชเพราะฉะนั้นทุกคนจะเรียกเขาว่าฟิจี
2: ้ก็คือไปใช้
1: ก็คือใช้นามสกุลเลย
2: ซึ่งเขาซึ่งเป็นสิ่งที่เขาอนุญาต
1: เป็นคัลเจอร์ของเขาที
2: ่อนุญาตให้พูดแบบนั้นเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราถ้าแบบต้องเข้ามาอยู่ในเคสแบบผมอย่างเงี้ยแล้วต้องเรียกชื่อคนต้องคุยแล้วไปใช้ too formal อ่ะก็คือเราจะถูกมองว่าเป็น outsider
2: เ
1: ราจะถ
2: ู
1: ก treat คือ subconsciously อ่ะเขาจะมองเราว่าเป็น outsider ถ้าเราไม่สามารถ enjoy แบบ talk กับ like small talk ในออฟฟิศได้ถ้าเราไม่สามารถเข้ากับเขาได้ในแบบนั้นน่ะเราจะถูกมองเป็น outsider ก็คือถามว่าจะทำงานได้เสร็จเหมือนเดิมไหมก็ได้แหละแต่ว่า
2: เราอาจจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเท่าไหร
1: ่ยอมรับเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมเลยอะ subconsciously เขาก็จะไม่แล้วเนี่ยมันก็คือดิ่งเลยลงไปก็คือ tall poppy syndrome ของออสเตรเลียเคยได้ยินไหมครับ
2: เคยได้ยิน
1: ก็คือเขาจะมองว่าใครก็ตามที่ทำตัวเด่นเกินพูดแบบภาพรวมๆเนาะจะถูกแบบกันออกเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ชื่อ formal เกินไปหรือแม้กระทั่งเขียนอีเมล dear ตึ๊ด hope this email find you well I would like to ถ้ามัน formal มากเกินไปซึ่ง AI ส่วนใหญ่ถ้าให้มันเจนมันไม่ได้ถูกเทรนมาด้วย Australian email template มันก็จะเขียนออกมาในแบบอเมริกันหรือแบบ British ซึ่ง formal เกินไปอ่านแล้วเขาดูออกถ้าถามผมอะไม่คือผมใช้ AI ช่วยตรวจแกมมานะแต่ถ้าเมื่อไหร่ใช้ AI ช่วยดราฟอะผมต้องโทนอิดดาวมหาศาลเพราะว่าไม่อย่างนั้นอะเรารู้แล้วว่าถ้าส่งแบบนี้ไปอะมันไม่เป็นธรรมชาติเพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติของคนที่นี
2: ่ปรากฏว่าสิ่งที่ผมกับเซเว่นเจอก็อาจจะแตกต่างกัน
1: หรออ
2: ่ะไม่ใช่ว่าแตกต่างกันขนาดนั้นแต่ผมดันใช้แต่ด้วยเนื้องานนี่แหละอาจจะไม่เหมือนกันเนื้องานของผมอ่ะเพราะว่าผมอ่ะทำงานกับคนกับระดับอื่นรวมถึงผมเป็นเนื้องานที่ผมต้องไปขอความช่วยเหลือคนอื่นเป็นส่วนใหญ
1: ่
2: เหมือนว่าให้เขาช่วยร่วมมือหรือ collaborate หรือ coordinate
1: แล้วเราไม่ได้เจอกันบ่อยๆตลอดเวลาอย่างนี้ด้วย
2: แต่ผมก็ใช้ formal ที่ไม่สูงไม่ใช่ฝูงที่สุดแต่ผมไม่ได้ใช้แบบ
1: เหมือนหลุดมาจาก
2: ยุคการผมใช่เพราะว่าบางทีผมในอีเมลอาจจะมีตัวละครอื่นๆที่เป็นแบบด็อกเตอร์ที่เคยเล่าให้ฟังรวมถึงเนื้องานก็คือเราต้องไปขอความช่วยเหลือเขาอะผมก็ใช้แล้วผมก็ใช้แบบกึ่งฟอร์มอลที่ยังฟอร์มอลผมคิดว่ามันฟอร์มอลอยู่ที่ไม่ใช่ฟอร์มอลที่สุดอาจจะอยู่ถ้ามี1 ถึง 10 1คือไม่ formal เลย10คือ formal ที่สุดผมจะใช้อยู่ระหว่าง6กับ7เลย
1: ผมจะอยู่ที่ประมาณ5กับ6
2: ผมดันใช้6กับ7และสิ่งที่ผมสังเกตซึ่งไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ผมคิดว่าการที่ใช้ผมใช้6กับ7ระดับ formal ทางภาษาที่ใช้6กับ7ทำให้ผมโดดเด่นกับคนอื่นเว้ยเพราะการถ้าผมใช้นับต่ำกว่านั้นอ่ะมันจะทำให้คือ
1: มันจะดู
2: แบบแต่แล้วส่วนใหญ่คือการเขียนอีเมลอ่ะผมรู้สึกว่าแบบถ้าเราเขียนแบบห้วนเกินไปมันจะทำให้ผมคิดเองว่าคนอ่านเขาจะรู้สึกแบบอีนี่มาสั่งกูเราทำงานได้ยังไงวะกลับแกเป็นใครเพราะว่ามันเป็นเนื้องานที่ต้องขอความช่วยเหลือ
1: ถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องขอมองแต่คือไม่มีตัวอย่างมาให้ดูแต่ก็คือจากที่ผมสังเกตจากแม้กระทั่งใน government เองเนี้ยถ้าคุยกันในทีม internally อ่ะบางทีแบบ hi ไม่ใช้เดียเลยนะเมื่อไหร่ที่เดียก็คือแบบเออกันเลยนะ
2: ผมใช้เดียเว
1: ้
2: ย
1: ไม่ถ้าเขียนออกไปข้างนอก
2: ไม่มีใครใช้เดียผมใช้คนเดียวไม่เอา
1: จริงปะเนี่ย
2: ผมขอเป็นข้อยกเว้นผมใช้เดียอยู่คนเดียว
1: เพราะว่าเรารู้สึกถ้าตอนแรกอะเมื่อก่อนในใช้อีเมลเน
2: า
1: ะเราใช้
2: ทุกคนใช้ให้หมด
1: มันก็จะเดียเพราะว่าเขามองว่ามันformal เกินไปมันคือ tall poppy syndrome เขาอาจจะ treat เราเป็น outsider เราอาจจะไม่รู้ตัวจนกระทั่งเราเห็นคนอื่นคือต่อให้อย่างวันเนี้ยมี engineer ไม่ใช่ engineer เป็น BA เขาส่งอีเมลออกไปหา Microsoft support ที่เป็น contract อยู่กับ government agency ที่ผมทำงานอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ใช้ hi แต่ก็คือคำพูดอะสุภาพไม่ได้แบบ hey you're going man แล้วเต็มไปด้วยแสลงหรือว่าเต็มไปด้วยแบบ too casual ก็ไม่ได้นะมันต้อง
2: ใช่มันต้องแบบหาจุด
1: casual but professional
2: ยากนะ
1: ผมรู้สึกว่าถ้าถามว่า challenge ที่สุดเลยในการทำงานพูดภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียก็คือต้องทำให้มัน casual but professional
2: คำนี้ดีใช่มันต้อง casual แต่ยัง professional อยู่
1: ใช่
2: แต่มันต้อง casual
1: แต่มันต้อง casual ด้วยมันจะต้องไม่ดูจริงจังเกินไป
2: ที่มันไม่ดูแบบ
1: เมื่อไหร่แบบเราจะดูแบบจริงจังคือจริงจังกับการทำงานอยากให้งานเสร็จเขียนออกมาเป็น bullet พอตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
2: แต่ก็ยังต้องสุภาพด้วย
1: แต่ก็ยังต้องสุภาพ
2: casual polite แต
1: ่ casual
2: แบบ but polite แล้วก็ยัง professional ด้วย
1: polite professional but you have to still stay casual
2: คือมันไม่มีใครสอนเลยอะคือตอนอยู่ไทยอะ
1: ไม
2: ่สอนมันไม่ได้แบบนี้เลยคือนี่คือการแบบเอาตัวเองมาจม
1: ต้องจุ่มอยู่ในนี้สักพักใหญ
2: ่ๆโยนลงไปในน้ำแล้วก็ให้ตะเกียบ
1: ตะกาย
2: แล้วก
1: ็
2: สังเกตสภาพแวดล้อมว่าเอ้ย
1: เขาทำยังไงวะ
2: เขาเราต้องใช้คำไหนแล้วเขาเอาอะไรบ้างเขาไม่เอาอะไรบ้างเนี่ยคือแบบนี่คือการนี่คือแบบห้องเรียนขนาดใหญ่ของการใช้ภาษาอังกฤษเลย
1: ถ้าถามผมเลยอ่ะก็คือสำหรับคนที่กลัวเพราะว่าฟ้าฟังผมอ่ะก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันน่ากลัวคืออันเนี้ยเราเอาประสบการณ์ของเรา3 4 5 6ปีอ่ะมาคอมเพรสแล้วเล่าให้ฟังแต่สุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวหรอก1คือพูดภาษาอังกฤษให้เราเรื่องรู้คำศัพท์ให้เยอะแกมม่าให้มันพอจะโอเคมีคอนเทนต์ในหัวต้องเก่งให้จริงแล้วที่เหลือมันคือสิ่งที่เราต้องเอาตัวเองโยนเข้ามาจม
2: ภาษาอังกฤษเลย
1: ถ้าถามผมเลยอ่ะก็คือสำหรับคนที่กลัวเพราะว่าฟ้าฟังผมอ่ะก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันน่ากลัวคืออันเนี้ยเราเอาประสบการณ์ของเรา3 4 5 6ปีอ่ะมาคอมเพรสแล้วเล่าให้ฟังแต่สุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวหรอก1คือพูดภาษาอังกฤษให้เราเรื่องรู้คำศัพท์ให้เยอะแกมม่าให้มันพอจะโอเคมีคอนเทนต์

0: แล้วจะทำแต่สิ่งที่ตัวเองทำมันก็ไม่ได้ก็ต้องเรียนรู้ทุกวันไปเรื่อย
1: ๆขอ2จุดก่อนจะไปฟังเพลงช่วงสุดท้าย
0: ให้พี่ล็อกสรุป
1: มีสมมุติมีคนถามว่าแกรมม่าเนี่ยสำคัญไหมแล้วบางโซเชียลมีรังแบบฟรีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเขาจะบอกว่าแกรมม่าไม่สำคัญหรอกครับให้มั่นใจในการพูดมากกว่าขอบอกเลยนะว่าแกรมม่าสำคัญ
0: สำคัญ
1: คือการที่อยู่พูดแล้วโครงสร้างผิดหมดเลยคือฟังไม่รู้เรื่องเลยนะฟังไม่รู้เรื่องเลยแบบรู้เลยว่าแล้วรู้เรามันทำให้เหมือนว่าเขารู้แหละว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นคนออสเตรเลียแต่ข้ออีกข้อนึงที่เขาจะเห็นได้คืออยู่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยในการพูดครั้งนี้อ่ะ
0: เราไม่เตรียมตัวเราอินคอมพิเทนต์ถ้าไม่รู้ไป Google
1: คือแบบแกมม่าเนี่ยสำคัญมากขอเลยนะแกมม่าเนี่ยสำคัญมากคืออย่าทิ้งแกมม่าการพูดโดยที่มีแกมม่าอยู่ด้วยอ่ะแม้ว่าจะพูดช้ากว่าปกติอ่ะยังดูดีซะกว่าพูดเร็วแต่ไม่รู
0: ้
1: แต
0: ่
1: โครงสร้างไม่ได้เลยไม่มีประธานกริยากรรมช่วยรวมถึงใช้เวิร์บช่วยผิดนี้ก็ฟังไม่ได้เลยเพราะว่าล่าสุดคือไปดูคลิปวิดีโอหนึ่งแล้วเขาใช้แกมเปิดมาด้วยแกมมาที่ผิดเลยคือปิดเลยไม่ฟังเลย
0: คือมันทำให้ perception ของคนที่ดูอ
1: ่
0: ะมันดูออกว่าแบบอันนี้ไม่ professional
1: แล้วอย่างคลิปพวกนั้นน่ะมันเป็นแบบคลิปที่เป็น recordเป็น recorded อ่ะ
0: มันก็จะ
1: มันยิ่งให้อภัยยากกว่าอีกอ่ะว่าแบบ
0: อินเทอร์เน็ตตลอดไป
1: ไม่มันให้อภัยยากอีกเพราะว่าการที่อยู่ recorded แปลว่าอยู่ต้องทำ prep มาก่อน
0: อ่
1: ะแต่ยังผิดอีกอ่ะ
0: แต่คุณยังพูด
1: เปิดมาผิดอีกอ่ะก็ไม่ดูแล้วเพราะว่าแปลว่าอยู่ไม่ prep เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ก็คือมันผม
1: มันไม่ใช่ไลฟ์อ่ะ
0: มันไปแตะจุดที่เป็นคำว่า professional
1: บอกเลยแกมม่าสำคัญอย่าทิ้งเอาเป็นว่า
0: ไปหา
1: หรือว่าเราไปจัดเพราะว่ามีเคยมีกระทู้หนึ่งของชุมชนบริสเบนถามว่าอยากชุดอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษอยากหาชาวออสซี่มาพูดด้วยแบบเรามาจัดเดี๋ยวเซเว่นอยาก
0: พี่ล็อกมีไอเดียเก็บไอเดียนั้นไว้ก่อนไปฟังเพลงกันดีกว่าเพราะจะหมดเวลาแล้ว
1: กลับมาอยากให้มาคุยเรื่องอะไรกันอีกเซเว่นซิกกับเซเว่นมาเสนอกันได้รวมถึงการพูดภาษาอังกฤษอีกไหมหรือว่าน่าสนใจมากที่เซเว่นทิ้งไว้ก็คือเรื่องของการสัมภาษณ์ในประเทศออสเตรเลียนี่เราก็แชร์กันได้นะอ่ะ
0: เรื่องน่าสนใจเราสัมภาษณ์ฉ่ำมาเป็น
1: เราสัมภาษณ์ฉ่ำมาเหมือนกันแล้วก็ผิดพลาดผิดหวังมาหลายถูกไหมเรามาพบกันพฤหัสบดีหน้าเรามาดูกันว่าพี่บุ๋มกลับมาแล้วเรามีแขกรับเชิญอะไรบ้างไปฟังเพลงสุดท้ายที่เราเลือกไว้ที่พี่บุ๋มกำลังรออยู่เพราะว่ารอให้กำลังยืนอยู่บนเพดะดาดฟ้าของเรือเพื่อให้ลมตีกับพื้นหน้าเพื่อเพลงนี้โดยเฉพาะเสียงใจเสียใจได้ยินหมายจับใหม่เจริญปุระครับพบกับเซเว่นละ
0: ซิก
1: ร็อกกี้แบบซิกกันซิกกับเซเว่นใหม่คร
0: ับเซเว่นนะครับในวันพฤหัสบดีหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ